0: ดเยี่ยวหมดจ่าหมดด้านบ้าม
1: าถือยังยิดคือหวยตา
0: บ่อเนือกถือหนาวให้ถือไอ้ไผ่จังบ่อเดียวเบยบ่อจ่า
2: โอ้ย
0: จะกลับมาทำไมทำนุ๊กน้องแม่

0: រាក់អន្ទ្រុនប្រាំចិត្តប៉ោះយើងប្រលើករំលះហេមរោរឿនរំបននេះបន្លានពុលបេ
1: តើពរប្លេះហេត្រោះរនរំបនជាងតុងព្រលតនេះបន្លានគិតសពពហេអន្ទ្រប្លេះពើប្រេះជាងលប្រប្លេះតាប្រលើសាមក្រាញ់ជាងបំណោជាងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណឹងដឹកបន្លានទៀងកលគំទូបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនពើពុលរយទៅ
1: រ៉ានត្រុនប្រញ្ញត្តិប៉ោះក្នុងមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបន្លានលំគូនេះបានកំពលបានកំពលបំណរូបទឹកងៃម្នងបរៈពំហៃប្រុសទឹកងៃចេះណរូបចារតក្លាកមងហោកេះដើមពលណាំហៃកេះហោចារតក្លាកក៏បិណ្ឌលឹងឡាស់ប្រអ្នកទឹកហេណាំត្រមនុស្សាក់តពងហេះរបាពងហេះមិញរបាចេញប្រឹកបើបនទឹងក្នុងណៃកលរបិនត្រង់ឆាយពពលឹះប្រក់ទពលក្រាប់ហេប្រក់អំពពរកេម៉ាតើមប្រក់កាំងច្រាំងណតិយើពឿនអត់រកកសិមទាំងទុកទៅតាមតែគ្រត់ជាហាន់អន្តុកទៅតែសរៀងរអលចារណិចពបជេនេះបន្លានសាក់ក្រុងកណោកណើមើយេបើតាមក្របទុបលបនវនេះបន្លានកម្ពុលនិងបរិយ័តខែបោះជាដទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារតក្លាកមកអញ្ជើញប្របិនទាំងឡាស់ប្រអ្នកអន្តឹកហ៊ីណាំត្រមនុស្សាក់តាពងហ៊ីហិនរបាពងហ៊ីមិញរបាជាងប្រាក់បើបនទឹងក្នុងណៃកលទុបលកលចាលំហួយណាក់ពលប្រកលណាក់ទឹកបៃរៀងលំហ៊ីណាំត្រមនិស័កយេងប្រាក់បើខ្វាកេតឡាំងទ្រងដាងខ្វាលាចារតលំយ៉ាវតានទុកញាត់ប្រាក់បើយើងនេះរបាស់ចារតក្លាកសាក់តអកេះក្រាប់ដងជីអ៊ីយ៉ាងគ្រីនេះកណឹងគៀងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារតក្លាកតិនហ៊ូទេតំប៉ាកេតឡាំងប្រដាងចារគៀងខ្វាកេតឡាំងទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារតក្លាកងឿនតិនហ្វូគៀងខ្វានទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមបនទឹងដងណៃ
0: បើនៅប្រកើលបាយិតផាំកលែប្រឹកបើបនទឹងដងណៃម្ប៉កេតឡាំងទាំងប្រមតន្តគុកវៀតណាមចារយីដងតាប្រណាក់ទឹកពូនរៀងប៉ោះជា5លំហ៊ីណាំដំនុសឹកតាទូរៀងសាវលលឹបនៅប្រកើលផាំយិតកលាក់ប្រឹកទូលំហ៊ីត្រូវទាំងអែរប្រយុទ្ធផាំសាវលយេះខាន់ទាំងប្រកខាន់កាំងច្រឹងហរតេះចារតក្លាក់យេរោប្រណាក់ទឹកបៃរៀងពូនលំខីណាំយេះខាន់យ៉ាវតាក្រឹបពងហ៊ីគិនរបាពងហ៊ីមើហិនរបាលឹបទូរៀងប៉ោះយេតាមួយលំខីណាំអែហូមខាន់ក្រឹបសាវលនោះរបិនសាក់តាប្រកយេះដោយបានខាញ់ប៉ោះយ៉ាត់ណារៀងដាំលឹបនោះយ៉ាវយេះខាន់ដ្លឹងណាក់ក្រាណាក់ទឹកជីលរតានាំងបិយិតខែប៉ោះនៅប្របប្រយិតតាប្រមអំពូលប្រខោជីកើលៀបអនឡានអៀងកលតុគោនរត់នេះសឹកតែតប្រលិសាមក្លេះបិណោខិនរបាឌូបលអិនឃ្វីនណាក់កេងយឺនក្រឹបអំពូលប្រយោបើកនុកណាតកើលំអានេះហិចណោខិនរបាអៀងកលរនខែតមិតជីខណ្ដាក់តាក់បលនហៃតានតុករបិននឹងប្រអំរិនគុកវៀតណាមចារតក្លាកជីលំឃ្វីនណាក់អំពូលប្រកើលណាក់មន្តបៃរៀងលំហិនណាំត្រមនេះសឹកជាងប្រាក់បើខ្វាកៃដឡាំងត្រង់អឿងដាមខ្វាអលចារតូលំយ៉ោតើមទុកញាត់ប្រឹកបើយើងទៅនេះគិនរបស់ចារតាក់ឡាក់ឌូបលពើផ្កើលបើក្រឹបទុកញាត់ប្រឹក BIDV វៀតកុំបានជីខាន់អាគ្រីបានន
1: ឹងបរិយ័តខែប៉ោអំពើកៃដឡាំងកាំងច្រាំងណអៀងរងាបនឡានតាចារតាក់ឡាក់មកអញ្ជើញប្របិនត្រង់ឆាយពពលឹះប្រក់ឌូបលក្រាប់ហ៊ីប្រក់អំពើប្រកកេម៉ាតើមប្រក់កាំងច្រាំងកេះណតេជើពឿនអត្រុកយេហានកលតនេកេះពបេះត្រោះតើមចារណាំបរិយ័តប្រយេហានក្រាប់ណាំតាមាត់អតាន្ទុករបិនវេះឡាំងឡាប្រកកេតឡាំងកាំងច្រាំងណអៀងរងាតបនឡានកាំងច្រាំងពពលឹះអេសូកលពឿនអត្រុកតើមចារតាក់ឡាក់ណាំងខេជីដោតំអែនណាំបរិយ័ត5ក្រាំពពរកេម៉ាជីមក្រាប្រលឹះទុបលលាប់មាត់ប៉ោះហ៊ីប្រកុលចាក់ខាញ់មាត់ប៉ារពូ5រហៀងណៅនេះកោប្រខានលិងទុបលរហៀងពបណោតងតប្រប្រដៀនថៃកុលងាច់11ប៉ែរទើបសក់សិនរពូសិនរហៀងបៃចិត្តពើបកុលតៃគិតបាទបលំក្រាំងងាច់ដល់ពពកេះហាន់លាប់ពពងាច់គុញតំតើមីចាល់ទើងហៃទើងតាខែមាត់1ណាំបើពពជា5ចារជីគុលចាក់អង្ខាញ់បរជាពនរពោទើនេះគោប្រាក់ខាន់លិងកងអានទុបលរពោនេះគោប្រាក់នេះលើប្រាក់ក្នុងណាណែតកិនជីហាន់ប្លងពពណតងតប្រាក់បេទីត្រូននេះបន្លានទូរនទុកយ៉ាងរងែកលនេះបន្លានក្រានទុកហាងយះរាយបើទុកណារលំកេះហាន់ងានទីអេអំពូលប្រកកាំងត្រង់ជិះគុលចាក់អង្ខែងបារហៀងមាត់ពូនរពោទើនេះគោប្រាក់ខាន់លិងជិះហានរពោពបណោតងតាប្រាក់ណាក់ទឹកជិះប្ររហៀងប្រលំហិណាំហៃជិះហានវិមក្រកលរពោលំហិណាំយះរៃហ៊ុយណាក់ជិះលរតណាំងខែកាចាបារជិះណាំងតានតុករបិនក្រាប់នេះណារទឿនមាត់តអជិះអឺទឿនលបពើព្រឹះប្រតុបលពើក្រាប់ពបប្រកេម៉ា วิจารณ์เปิบนาไก่ลังตำกระตุบัลหุยนักกลปรากังจังแก่นอติเยือบนัดโรคกอลตันเอแก่ปบแอดรอยบ่ตุบัลกังจังสักจันเปิบนอนิปนันยี่หันกังจังนออย่างแง่ตำจารรอนังแค่ตำมัดเป่ากรุ๊ปเตล่าปลอดเลอะตานางรำแฮร์สเรียงตากลากนำปัญญาปลอมาเห็นก่อนเจงปรบเบิ้ลกับหลังง่ายกรับปลปลอดเลอะมาก่อนเจงตานางรำแฮร์เอียงแง่ปลอดปรับโดยลำหอยนักเอียงกัลดูระอธิตามปลปลอดยาว
0: ตามตกรบินกรับขี่ปลอดโดยยาวไก่หลังยี่เตล่าโดยปลอดลำหอยนักอันกึดเวิ้งนึกกลับป่าปลอดเลอะเงินเอตำยอดดึกเจอกรับปลปลอดลำหอยนักเป่ากรุ๊ปเตล่าปลอดเลิกเกิดลังกรับตุกีเลบรกมาเดินเดิมปูลบรอลำขึ้นนักกลดีมัดลังลอร์ตานังแครมแฮร์นุตเอยสเรียงดักลักนังรับแฮร์สเรียงดักลักนับประบอบริจัตปรอบราเดิมก็จริงดังบึ้นนังมัตตพรมแคพามตรุตนังบาร์เกซินตุกวัลบอนมัดทวดสะกรงไปวัลตุยฮวาเยี่ยคันกรับตุกสะแก่เดินตามเทิมแปลสเรียงเติมจาร์ตานังรับแฮร์คอมปราแก่มัตตปอมปูลบรอเลเติมเป็นคำแก่บารมปูลบรอเลอร์เดิมก็จริงลอร์ตานังรำแคร์ใบดีลำขนักตาบรอนตีปอร
1: ์ลอร์ตานังแคร์ตึงเงินเอ๊ะเล่แปลเสรียงตึงประจารตะกลากมไฮนักเจระอาร์ตึบซอรอกรับตุกฮีเลอร์ประเกียวมาเยหันกรับตุกสะวัลคาร์นุสักนักจังเล่แปลเสรียงตุกเติบใต้กรันเจงเยหันจอยตุกเติบใต้กรออลาจารนักแปลเสรียงเติมจารหุยเบนฮันจากนำเกินลำหุยนักเกลกระปรานปรนตานักดังเทิมแปลเสรียงซาแปลกะเกลกึดนึกโปรนันตุกอาร์ตตัมโปรฮิรมัลแปลเสรียงเมืองตุ๊ดยิฮันกระปตุกเติบใต้กระอลาจารนักดักลากตุบัลมรามก่อนเจงปลบระเตล่าเล่แปลเสรียงรถแปลเสรียงกระยัดยิฮันไตกรถเสรียงตานังแคเล่แปลเอรถนิสักดองประกาศนักตะให้นำตุงกรันเจงกระยัดยิฮันปลบระลำหุยนักเบอโลเกติกดูบอลแอนฮันกรับตุกฮีเลอร์ประเกียวมาบรังคารนุสักนักจังตาประไตกรดดีแกนตุกปลำไตกรดฮันผัดกลางง่ายไปดีเอียงระแงนตุกเติบไตปลาเสรียงยกเจ้านางแครตามัดลับบาร์เฮงมัดปอร์ปัวฮตาอาร์เต้ตำกะเพโดยแกดูงไข่ปรามเฮงพามยัดโบพามเฮงตอนเติมนำบริยปรำตะลากจิงตุกจาร์แกอาร์เต้ตำกะเพตึงเงินเอ๊ะเติมละจาร์ปดีลำหุยนักเอียงกัลดูเรนอกอาร์เต้ตำกะเพฮอจาร์โตลำหุยนักอึ้งโปลบรอลเลอร์อันเวอเจินนอกอาร์เต้ตำกะเพปดีแกดูอึ้งแปลกะเพเอเจินนองอีเติ้ลตาเนปันลานตำกะเพกริปตุเบลตาบรอลเลอร์ซาตเวิร์ดไนค์สากจอมเฮกเฟอร์เวนยิฮันหยดยัดเร่นอยาวนับกัลตีเอตมจาร
0: หุยมปลประยาวต้นนำประบอไปยัดจารตะลักมราวีรดักเดินตำไข่เมยมัตตปอบอให้ตากระเพมตุกแอร์แต่ยี่แอนไรงโซนำเอสเอาแกงยืดเดินจารลับไข่สัญญาณนักเรียงแอร์แต่วีรดักเดินตำเพิ่มกระเพมให้โดยแกงยืดเดินตุกแอร์แต่ดักเดินตำไฮโตไปตอนกระเพงกระดวยตาใบดีลำพนักปูลประยาวหอจารลำอันเอียงตัวกรับปูลประเลออันจันประดองตะบรอนักตังอาร์แต่ตำกระเพย์ยันอันจันกรับตุคีแต่รถกระเพย์เติมคันระเบิดสักร้อนปูลเทิมกระเพย์นับเดินตำใบดีแกดูเอกระเพย์ยันเด็กแกงยืดเดินตะเนบบนลานแกอาร์แต่ตำกระเพย์
1: วันนี้มันนันกัมปอลตำกรับตุบัลบอนตำกริบหนุยสักตุบัลรับแรมไฮมก่อนเจงทับกัลเบื้อมัดไปบอนไอเอ็ดสะกรกโนจารตะแรกถึงแอร์เยฮิกเบฮีประรอบันลันเติมก่อนเจงอึ้งตรมบอนกุตรมเอียงกัลเบลับแก่ถึงเบื้อไปเฮงต้นแข่งปนเฮงปงเฮนิบันลันเติมตุบอนปอบรับแรมไฮฮออันแอกแก่เปิบไฮลับอึ้งเปิบกันนำเกินเบื้อเนบบันลันเติมสายยาลำหุยนักเลาะรันตรนโปรไปยัดไปเบอร์หอยดังยันเซนสะกรกโนตึงแอร์สะต่อมุดเติมระนำแอร์แปลมให้เบอร์ลำหุยนักเปิบเกตลังเบอร์ขนกนาตาประตาปรับตำกรอบตุเปิลกรับตรมบอลเบอร์สะหอยจิงเปิลเปิบแอร์แปลมให้ลำแอลามรอกรับตรองเลือบเราะนิปนานตุกหอตำกริบนุยสักตุเปิลหุยนักเกลปนเปลือกแก้วมก่อนจิงบอลลานแฮร์เกลกวางตรองตำกริบสักตุเปิลก่อนจิงเอียงเกล บรตำกรับบอลเจหุยนักเลอะอตีกลาเรเฮรกัลจอดอเงินที่แอนันโกลกรับบอลตลบาร์ยาวในเหลือประซากรอกรับบอลไปตีอิตตองเปิบตำเปาะตึกซือตุบลเบอร์ในปนันเปนฮันประตำกรับตุบลไอซอเกติปนอหันเคยี่หันในปนลานอือเตินกันงันบกรับบอลแอเอ็ดลอดอบระตำกรับตุบอลบอลเจเปิดเตืองกรับตุกหางเลือดซาเจเบอร์ตำกรับตุบอลกรับบอลสะโครโนเจมก่อนเจงกรับบอลแก่อึกปุ่งให้ในปนานระเบิดตูนตกเอียงกันตำเอ็นแก่บอลไปยังให้เจเบอร์ตำกรับตุบอลเบอร์บอลกุ้งแดงลับบอลไปยังเจไอเจนตรอยปนเรียงปริยปนปุ่งให้ในปนานตาบอลพีติยาแก่ไปเรียงสัญญาบาร์ปุ่งให้ในปนานเปิดแปลมไฮฮอร์ไอยาฮิกเบะฮิบระรอบอนเปิดซอมพันงานเอ้ติมก่อนเจงเปิดตำเกรบสักตุเบลกัลรอบอนลันตะบอนไหลตึงให้ยิบเบอร์ตำกรอบตุเบลบอนไหลตึงลับบอนเปิมตึงแอร์ในบอนลันโตรบินสักลึกซาหุยนักลึกกัลกรับโปลประเจ้าบุษะบอนยิฮันกนเมอแก่เปิดดังหลังกัลเกิลเปิดนอตึงบอน
2: Anh coi anh tương bỏ là thế là anh cái chủ trương đảng nhà nước là quan tâm bệ là bọn làn thì tương về chế sát nhập anh cái bập bênh bọn làn thì gắn bệ anh cái là phát triển bệ là lơ xa kinh tế anh ở Mỹ bọn làn thì càng năng càng phát triển bệ.
3: Anh mong muốn vợ này anh này sát nhập anh này vui vẻ đồng tình lơ xa mong.Cán bộ cán đốc quan ai quan tâm dân quan tâm bon lan
1: ปอบอืดเดินบนเอกบนลานเจียงจอมพันงันแต่กรับโปลปรอแอร์แปลมให้ขาดได้ตามัดยาโฮมติบอึกหนเคเบต้ารับนุ่ยฮัมเกิลจอมตุเบลมก่อนเจียงสะกรกโนเบรเดินฮับเฮร์เกลกรับโปลรอยในบนลานเพื่อสะหอโต๊ะตำเกร็บสักตุเบลเวมก่อนเจียงปรอเริ่มให้เจียงตุกบอลให้แก่เปอร์เบรเจียงเอียงเกลเฮิมตัวกวางรองวันนี้บรรลันกับปอลตาสะฟุ้งเมื่อจารตะแรกต้องลำหอยนักปอลประดูดเฮงปนปอลประเจินประลึกซาเปิดบริจิงตำกริบตุเปลแกงจังนอยังไงบรรลันตาจารเติมจำตะยกไตเงินเบิกนกนาต้องลำหอยนักบกรับเตอสากลึกประรอสะบอลกรับเตอสากเซมจังแต่กรับปุ่งฮีในบรรลันอึกปุ่งฮีหันระบ้าปุ่งฮีเมย์หันระบ้าวิ่งเตยเกลแต่โกแต่ลึกซาไปตีเอียงเกลเปิดบริจิง
0: บกรับเดอร์สักเลือบรอรอสะบอนกรับเดอร์สักเสียมกลางตากรับปุ่งฮีในปนลานเออปุ่งฮีกันระบ้าปุ่งฮีมือกันระบ้าวิ่งเดย์เกลแต่โกแต่เลือซาไปดีเอียงเกลเปอร์บริจิงระบ้าแต่โกระบ้าแต่เลือซาเจงนอเบอร์แอริงลำกันเคตาเปอร์บริจิงเบิกเออปุ่งฮีในปนลานเติมบอลฟูนองสะฟูมือเปิมแกงเดินเบอร์บรอกเสียมกลางหันกรับปุ่งฮีเจงปุ่งฮีกันระบ้ามือกันระบ้าอุลสายเองแก่บาร์โนคนใส่คุมเอ็ดเบด้าตรูดึงแอร์คอยำซอยาแก่หินำโกเดเดียกันยำซอแก่แต่ลึกสายยาโกเบรย์ยกดูบอลไม่บับเกยนาร์อฮอโดยกนุกนาดหลังละเกิลแต่โกตรงนี้เองดิเกแต่โกเดียกันแต่ลึกสารโรเบด้าตรูดึงแอร์ยำซอยาโดยป่าระดงแต่ดีบายดีเอียงตัวสักลึกสารสุดตำปมนอใบเปิบเกลเบิกคุณคนนาดีตาสังนี้บรอกเสียมกลังโดยคุยนักเกลแก่เปิบว่าเบิ้นรำตอนดึงบริษัทดูบอลปอดลังบรอกบอลยิ่งสักเต้าตากระปุ่งฮีไปดีกึศซอเปิบเรียงยิ่งหันรบินดูนตกเปิบเกินเกลแต่โกแต่เลือดซาเยิงตกบอลแก่ปุ่งฮีหินระบ้าเบิ้นหินระบ้าอึกงันบอลฟุ้นนองตาบอลไฮคอมแก่ดูเฮงพามจัดปุ่งฮีปรำปุ่งฮียึดและเฮิร์ดเบิกหินระบ้าพามปุ่งฮีไฮเดินโกเดปุ่งฮีหินระบ้าเบิกหินระบ้าแก่ดูเฮงปอจัดปนปุ่งฮีฮันเดกแอร์คอแก่ระอันตรุนเกลแต่โกแต่ลือซาตาดูเฮงปอจัดไปปุ่งฮีใบดีสวยตำเปิบนอตึ๊ดนังแค่เอียงเกลปุ่งบริจิงไอยาเบิร์นเกยตาบอลฟูนองมปนพร้อมดูเฮงปนเต้าเดยสาวฟูเหมอลำขินนักเริ่มเติมซาโดยก็เปิดดรอมนิสักคุยนักเลิศดูบอลเบอร์เน้นดึงโปรซาแยกกันกรับต่อโปรเกมาเบอร์ซาก็เกษียมดังกึศว่าเปิดเกินบันเนียบบันลันโดยคุยนักงักแก่เปิดประบินนึก bờ lơ khui bờ ghe bờ gấp rầm đòn phú mở chiên bên tờ mắt tập bồn xa khui nắc bồn bờ đuổi hiền bồn cọm chiên và gấp xa cái xem lăng rơi rầm bòn xa trâu ta bông nghi bài đi cầm lăng bông nghi gần rầm ba mười gần rầm ba cầm lăng tài gỗ tài lơ xa tầm xa bột lo ghe ước bờ e lời gal ta di khăn nếp bồn lan cái bờ ư đền cưỡi tam bồn bờ ho bơ bơ cơn đông tâm bơ bơ chiên ôm ho bơ nếp ẩn lan bồn bơ đủ hiền bồn bơ cơn nục của nam tô bơ ghé ức nò nghi đơn ta xạ phố mở ai ra bơn cưới bọ đủ bà lè nà bơ phân khơ ta tài gỗ tài lửa xa
1: bơ bơ rút từng người mong bơ rã bơm hèm trốt từng người chân rút chà đặc lạc mong ho bà lè tình giọt ta o lắc gà lạ mất nếp ẩn lan cầm bồn.

ลุมก็คงนิบบนสร้างและดันดิงกับขับไปเอียงแจกับดิงคลังหัดรำดวงรูปของไกลเด่นมังหะไกลมรอและนั้นหัดรำดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดรำดวงรูปในมอยตุมตาสนัยดักลักกับเป็นกระเสียมกลางเวทหัดรำเพราะงามกระสร้างหกลมกวบก็ก่อแสบบุญกระนับห้องปรักรูปมังบนปรองดงในไกลกระเบนเฮิมทอแกลมเร่าและดันเฮิมแต่ทำด้วยเปลาเฮาเฮินแกลมอักเสาเรียงดักลักทนต่อยบาดวบลุ่นนำไกลเฮิมตาและดันโตจวงระโตยับกับพนักคาการในจริงโฟเอียนจาระดักลักมรอมลิมรอมโรตัวเกมเฮนทำด้วยปนสร้างบุญไล่ตึงปนตมตะนันสนัยอากาศเรียดรอบลมนานกระจุกกระนองปลอมมาจันตัวกัวเวียดนามจาระตักลักมังกรจริงแกลกระเบนกระซิมพลังวัดปรออารมณ์ตั้งสั่งตัวขกรมกัวกระเกาะใส่บุญกระนับเก็บบุญกระนับห้องปรักดูมังบนปรังดงในมันเป็นตอนนั้นมันรัฐชาติเลยงาดับปรออารมณ์ตั้งลอยตัวปอสร้างขกรมกัวมังปรักความเกิดกายจุ่งด่างความลันจาระโตลำมีระกะสะปรักกายกำเนิดบุญกระดับจาระตักลักนาเตียนโอกาเบนมาดมดงชีอีสังกรีเนียกันนังแกเอ็งควากันนังประดังจาร์ควากันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ดันหูเทลำกันนังกิจแกประดังจาร์แกเอ็งควากันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ดักลักเหวินตันฟู

0: កិច្ចហង្ខាកណ្ដឹងប្រមត្តិនទូគួកវៀតណាម4ប្រង់ដងណៃហងិណោះប្រកទូតឡប្លុសសប៉ាណេក្លែប្រកមឹង4ប្រង់ដងណៃកណ្ដឹងប្រមត្តិនទូគួកវៀតណាមចាត់រួមរំទាំងប៉ែទូគួចប្លុះហ៊ីម៉ាបោះសាងហគុំគួបទេសែទូបោះសាវ៉ាល់ហើយណោះប្រកទូតសប៉ាន់ប្លុះហេក្លាប់ប្រកលំសាបោះសាងដរណៃនាំប្លុះសប៉ាន់បោះសាវ៉ាល់ហើយណានកណ្ដឹងប្រកាហានក្រេមកាងកណ្ដឹងលាន់ចាត់រួមទាំងណេតឡ ாய் ទូប៉ាបោះសាងលេណានជាវគុទុំកោអសែ4កណាប់កែ4កណាប់ហងសេតូកូជប្លសាបសាដុកណានដុំបសាលកប្រាមារមដេកតាំងលឿងាអេឡកហេតឡប្លុះណានកជុធុនតែបតបលុះណាំហាតាប្រឌូកំនេះបនសាមដុកទូខេតកេចាប់រួមនេះបនសាងករកតឿនឆ្លះកក្លែ4កណាប់មិនបតណានលឿងាទូទឿនទុំហាតាប្រកនុកណាំទុនកំសិរក្លែ4កណាប់កចាប់រឹងលដាំក្រាំឌី4សំរោទីណូកាបិនកណ្ដឹងប្រមត្តន្តូគួវៀតណាមចារតក្លាក់មន្ត្រុតឆារលេងអហតប្រដូរំដឹងក្លោយទោះបសាហគមគួបមឹងប្រខွာគិតកាយទងអឿងដាងខွာលានចារតូលំមយរកកសប្រកយាកំដិបុនកណាប់ចារតក្លាក់ហងក្លែមបេតរាំមឹងទុំកណ្ដឹងប្រប៊ីអេឌីវីវៀតកំបាញ់លដនអាក្រីបាញ់ក្លាមរេដបលុះណានកជុះកណ្ដឹងប្រមត្តន្តូគួវៀតណាមចារតក្លះកលសាធុនតៃបដបលីម៉ាទួយបតឡបលុះមកំជីងក្លែកបិនតាល់ប៉កញ្ញាំកសិមខ្លាំងវិតប្រមត្តណំឡានអកធុនលេណានត្រងឆៃហដាប្រងាឡំណំឡានកណាល់ជីធុនតៃបដបលុះណាំដងជីអ៊ីសង្គ្រីនេះកណ្ដឹងកែអង្ខ្វាកណ្ដឹងប្រដាងចារខ្វាកណ្ដឹងប្រមត្តន្តូគួវៀតណាមចារមិនបេះថងទុំកែអង្ខ្វាកណ្ដឹងប្រមត្តន្តូគួវៀតណាមចារគិតកែក្លែកបិនណៅទេណូកាបិនម៉ៅទុំដងជីហ្វុកប៊ីញនេះកតាំកែអង្ខ្វាហុយដងញ៉ាសានចារនឿនធីធូងៀតកែអង្ខ្វាយពលពេលាគូខុយចារ
1: ណាំឡានកូធុនទួយពោតប្លុះណាំហឹងប្រក្តីចារចៅប្រមត្តង្តូគុកយ៉ាប់គឺលោកម្លេះម្រោក្លៃម៉ាក់ប្រាក់លយហតៈជាកែមឈួរកចាប់ហឹងនេះបួនសាងប្រមតំប្លាំងមុំគុំជីងលយងាក់ចាក់ហឹងអីពេះលយបយម៉ាទុគឺកបិលមតំប្លាំងម៉ួយពេះសតុស្វាន់ប្លុះអេប៉ោគឺគណៈទុដានវៀនលានអំនេះបួនសាងណៅមើប្រមលេះម្រោមរោលោកមុំឌីកតាំងហឹងទឹមអេប៉ោរាជេហៅហឺនមដុងលំកតាប់នឹងប្រោរូមគប់មឌីហិនពុទុទឿនប្រមតំប្លាំងលេតអានប៉ាន់កចាប់ក្លែពីមដេងមងនឹងពួនសាងមាត់ត្រង់តូគប់យ៉ាប់គឺលោកមឌីកយ៉ារពុទុទឿនប្រមាជីងក្លែពីមលីរប្លាវ៉ាដាំងកណងប្រសាងជាអហងនឹងពួនសាងមឌីកតាងកចែមក្លាំងវិតឡាច់ក្លំពួនសាងក្រេតឡាំងចាក់ក្លែហេទីបនឹងយយបែកនេះលយដៅលេតអាននេះមកលែដៅកណាងលំបួនសាងទឹមកលែអមធឺរំរត់ឆារពីឡងមកលយងាក់មកបហឹងមក្រាមឌីបួនសាងរោបួនប្រងថាក្រេះមិនសិរកលែបួនកណាប់កចាប់រឹងលេតអានក្រេមកាំងចាក់កលែទីនេះបួនសាងលូហតប្រមកអមធឺរបេះងាក់មក្រាសាងគុំគប់រូមនេះបួនសាងមិនសិរកលែលេះឡានកបមងយ៉ាន់អទេអមចាក់ងាក្រេតឡាំងកលែទីនៃបុនកណាប់លេណានទឹមនៃកលះទីផ្លេះឡានទីណកបិនទឹមពោពីឡាបិនត្រងឆាយហឺនឡៃទឹមតំណិចកញ្ញាំឌីហិននឹងចាក់កលៃម៉ាប្រាមឹងម៉ាត់តាន់ឡំគឺធុនម្រោអំពីថងដានគោមជីងកលៃត្រងឆាយទុអ៊ឺអំពោនេះមុតឡំកណងគិតកែប្រាម៉ាត់ដងតូគូវៀតណាមចារគឺឆាធុនតៃពោតប្លុយម៉ាតៃពោតឡោប្លូ
0: ឡាំរេតបលុះមឡានកជុតេណុកកំជីងក្លែពីកបិនហងឡាតាជាងាវហានុយកណងកំជីងក្លែមអាក់សរៀងតក្លាក់ធុនតុយបតបលុះណាំមកំជីងណាក់ក្លែកបិនពងជីមក្រាក្លែមរោហឺមថោក្លែមរោและដំដេះពេលាហោហ៊ុនកក្លែមអាក់សរៀងតក្លាក់ធុនតុយបតបលុះណាំងិតកាក្លែកបិនមកទុំដងជីដោមីខៀងខွာកណងប្រសាងជីអាចារខွာកណងកំជីងក្លែមអាក់តិនហងទៀនឡាំកណងប្រដាងចារខွာកណងប្រថារក្រេះមជកតាសាំណេះและដានជឿនធីងចារកែអង្ខ្វាកណំកំជីងក្លែមអាក់ដាវហ្វាំហងគឿនឡំកណងប្រដាងចារខ្វះរកក្លែមរោលណានហាត្រាំឌូងសាប់លូបឌូងរូបតាក់ឡាក់ដាំងធិធុយកែអង្ខ្វាកណងប្រឡោះម៉ាលណានវលជិងកះចារលេអញទ្រុងខ្វះកណងពីគុំសរៀងចារតាក់ឡាក់លោកសេក្លាហឹមថោតេណូកាបិនក្លែមអាក់សរៀងតាក់ឡាក់ធុនតែបតបលុះណាំម៉បលុះកជុហដាប្រភុនមកំជិះមករេបលុះហ៊ីម៉ាមឡានសប៉ាន់ទុះរេតួមឡានតប៉ាន់ធុនតែបតបលុះណាំទេវ៉ាល់បួនម៉ាធួតសាក្រងប៉ាច់វ៉ាល់ទុយហွာលណាន់ទុំបោះសាប់ឡាសរៀងហាំចារតាក់ឡាក់ แกลกันยำบังหาดาบรอนั่นละแกลบิมพ้นหกนันเอวสเรียงตักลักบิมเลือกกระปุ่นนาวกระปุ่ยเห็นบรามเกาะจริงลำลำมัดเรปลุหิมามและสะปันทนตัวบ่อตอบลุนำตีตัดปร่องเรปลุมลันเล่าฝาบุญมาทวดยาตักลักและนันมอมดวงลำหาดาบดวงรูปปัตเวสะปันหาดาบระพ้นเมืองแกลมอักเป็นกระประเหิมตาประชิมเนี่ยบายัวกันรับหนึ่งเราและนันหมดลังตุ้มแกลถากแกลจากแซมแสซีวัลเหิมตาดุมเดิมกระดำจริงเมืองบอสโซเรียงและนันตามหนึ่งออโก้พองตัวเมตุกกันหนึ่งชิมเนี่ยแกลกับเป็นปีมเลือดประตุ้มกราเรียบแหล่บอสโซเรียงของนันเอวประตุ้มกราโซเรียงกันจะประดังแกลมอักหนึ่งเบิ้งกระดำจริงเบิ้งโซเรียงตัวระนาวชินลังกริงปลาบอสโซเรียงหาดาประกับซะมอซาไคโอเอลใครโอซีชีบอสโซเรียงออนไลน์และนันตุมหาดาบรอดไลน์สตรีมชิมเนียลำกระดับดังโบรกันยำจางมาลุมนิดติดลงรองลั่นติดเถ้าตุ๊กบอนิแกลมอักมารำกอมจริงลูหาดาบรอดเรามอกแกลจักมักมเซซีแกลรวยบัดมังอีปุลีแต่ปุ้ยเฮิมตาบอสโซเรียงมก็พองปิมกละลำพระจีพิฮับรองะกัดเลนิตี้เวียดนามนกเช็คอินฮังกังตาบอสโซเรียงปรองเอตี้เวียดนามตาเวทกะแกลดื่มลำขนวะเด็บสังกลุ่มลงอยู่นาเบตาเวทก็แกลถัดแกลบุยนุกลันตับกังฮือห้องแกลบลุยเยลกับตอมบุญเราลำแกลกับเป็นห้องพงจิมกระดาแกลมเรากระนมกอมจิงแกลมอักขมตาและเราจุ่มในเปลาเฮาขึ้นเกอแกลมอักโซเดียงตักลักทุนตัวประตอบลุ่นนำเมาเนราแซมกับบัตรบราชินทิงเวียดนามทุนตัวประตอบลุ่นปะดิงเทฮวาตรงเวียนเอกแซมกับบัตรเปลากับแกลปิกุมาประเวียดนามทุนตัวประตอบลุ่นเราดกมรดว่าลำแกลไปลงเอกแซมกับบัตรเปลากับแกลปิกุมาประตลงรองลั่นทุนตัวประตอบลุ่นเราตันเตียนเอกแซมกับบัตรหิงอ่างเวียดนามทุนตัวประตอบลุ่นปะ
2: ก็เรียดอบลุ่มนันกันจู่กันนั่งปลอกกระสุนมินบายัวกันรับหนึ่งมาปลอกมรอจารมก็มจริงลักละเฮิมเท่าและนันตุดวงระตุยับก็พนักขาการจริงฟุเอียนจารตักลักดุมดงชี้บุยแท่งตอนลำกันนั่งกิดแก่ปลอกดังจารกว่ากันนั่งปลอกกระสุนมินบายัวกันรับหนึ่งมาปลอกมรอจารเหวียนหวังสร้างก็เอ็งคว้าทาระปลอกเกรดลังหัดระมินกระกันเน่าลำกันนั่งปลอกกระสุนมินบายัวกันรับหนึ่งมาปลอกมรอกนุกนากิดแก่ไกลกับเบน
1: กลงะทำอาเกรดลังกับพลไอคากันจริงจากตะลักหัดับมึงกำลังเกรดลังลาลันบรางานหล่อมากิดกายทักษีเหวียงดึกตรงงะโปเกรดลังประในอันดับประหมอละงะมึงทุนตัวไอปอตบลซาหังกลกระยำกรามดิตุตื่นพลไอคากันจริงผู้เอียนกระยำเกรดลังไกลตื่นกำนุยเบลยาและนันกาประตุมกราดิกยานันแอลหิงแองเทจันกกันจริงและนันรูลำหะระดิกยาประสันติงมุกบหังตามนังมอลำกริงวาลลอยแงประกระจ่าเจ้าดื่มในกระกันเอาเซมลังกละกาประรงและนันแนมปลายกันจริงลำจ่าตักลักมกรามดิรูปวารงกันจริงหังนังซาลงตัวปลุกเอมาไอเปาแงมกรากระดับนังจีเปรัมอารยากับระไกรลังและอันทอกละพนคานังทั้งมอไกรลังกรามดิรูปโลโก้และอันทอกละกับพนคาตุ้มกรากันจริงมึงจ่าตะคลักโกทนตัวไอปอตบลุนำกนังประไกรลังดะเมนไกรกันเอาเปรย์และระตุยับไกรลังนันเอมเทจันกับระใน
2: ก็เรียดอบลุ่มนันกระจุกันนังเกตกายเกรียมกางแกลดับไปนางกบวนสร้างจารตักลักมก่อมจีนลักไกลกับเป็นรงชายหัดรำกวบงามเพชรบังตุมกันนังเพราะไอปุลยาลำเพราะรำกางแกลงะอมอยจักบังยานอธิและนันตรูตำแกมด้วยหมอกไกลตุ้จารทุนตัวบ่อตอบลุ่มนำและนันลำตุมทุนเตนับ
0: ไกลกับเป็นกระเสียมลังเวทบรอเกตกายเกรียมกางแกลดับไปนางกบวนสร้างรำกางแกลงะอมอยจักบังยานอธิลำจารตักลักเริ่มนานในเก้าลำนันทุนแต่ประดับลุยมาโดเมปุริยามกรัมดีหัดระประอัมกวบงามเพชรห้องปลุกยุคกันดังประไอปุริยาเอมเธอไรเปะปลุกด้วยปล่อยไม้ตุกนาทุกขันลิงเพชรทางโดเมตุกันรับหนึ่งยัวกับประมรดิงปลุกแจ็คซาซาตัวตัวมาตัวปานในปอตัวปานในตุกหลบลุกไกลปลุกเฮิมเท่ารวมกวบเสริมกระแจ็คตุ้มไกลทุกห้องไกลประมาลำเกิดเงินในผู้อยากหลบลิบกาตัวเมาลำลานพุทธาทุนแต่บ่อดอบลิมาจาระเอียมเทือนให้ไปดอบลูกป้าไอบ่อเกลกนาทุกหันเล่งกองอันมันไปตั้งตัวไม่บ่อกนาทุกเดี๋ยวมาเพราะฮิปุลนาแอดเราและนั่นในแต่เต้ามรานหนังยากับเพราะไปดอมไล่รูมเนื้อบนสร้างมันเสือไกลงะอมอยจักเมืองยันอาเตีย tên nô cà bên đùm bò bẹ là tổ ơ lấy hàng hạt rạ bìm của bếp mạ bọa bà và hệ bù lực cả nâng bọa dọa tuôn lòng đề hình nâng kết cả bọa ngọp bếp ngã chắc bọa rùm xếp lại mọi chắc mừng dạ nà tia rù tòm kèm đùi mọc lại trú
2: làm rê tọp lúc nâng cà chú cả nâng bọa sang chi ạ xạ ạ lốp ngọp chinh kè cả bên hôm thọ hạt rạm trun ngọp chinh sang rạ lì rực cửa xa lại đàn cửa toa rùm tò hạt rạm rạ xạ ạ lốp bếp tọng năn hôm thọ tùm hạt rạm trun chà bọa cơ khoa sang rạ lên ăn chà hạt rạ bọa mạ cây bùl con ạ trú nèm tô làm sang rạ
1: sang rạ lì rực cửa xa lên ăn cửa toa rùm tò đè rạm rạ ạ lốp mồm cộm trình mừng kèm cộm bếch sang rạ cư xa Nguyễn Trái hằng sang rạ cư toa tràng hưng đảo nọc rụm tăng sang rạ tì lụ đoàn xa ẻ lốp trà thạc lạc mạ bọa mừng rồi tùa bụng hôm nay chú thôn tuệ bò tùa bụng năm nay trình nọc tôm chọt lù cư rèm làm sang rạ cân nục cân à rụm tăng loài ngạ hạ trạm tôm chọt cư xa lãn ăn cư toa loài trạm trôn mừng cân nặng bọa sang rạm ar lãn ăn tôm chọt cân nục cân à trôn chính sang ra mô con nàng bọa sang chữ e xa e lốp kết lăng mô con nô con nà kèm phèo bạc mạ bọa lên ăn mô cừu cất âm thề chăn ngư này xa e lốp lọ hầm thâu tùm trạm trôn chào ngạ khoa sang ra lì cừu xa lên ăn cừu tòa e lốp
2: ở góc rẻ tòa bộ nàng cà chú khoa xa cừu hình ngọm chinh kè cà bình bìm tụm bộ bộ râm bà vã khoa cà nông bọa đáng cà nông bọa sàn chị à hòm điệu bình sang thuần tòa bà tòa bộ nàm
0: tì nô cà bình hề tè lạc mơ kè hơm thao cà bọ tù tình lưỡi ngạp bọa con nằm lan ở cỏ thôn lệ năn hạt rào bọa ngã làm nằm lan cà nà chí thuần tòa bà tòa bộ nàm hòm điệu bình sang bì đá kè tù ư hòm bọ tù tình xạ mò bà vết hề tè lạc lưỡi ngạ nô bìm mô cà nông bọa sàn chị em rau bất tận năn luộc lem bọ sắp bên cả túm lẹ tổ cặp bắp sẽ xì bờ rừng bên giá bùi cầm lại trầm ngay lại đàn đình cả trà sắp lụa chặt lẹ là bạc đô mừng lẹ người này bộ nhà cột lập ngã thuần tài bờ đọp lima mà tổ cái mướt bờ rùm chèm chieng hạt trà chòm cạ bờ chìm thình lăn doa cầm nếp bên sang lại đàn sang tổ cầm nếp mỏ bạc bà vật bẹ
2: sang ra đại học tổ bộ ẻ trao buồn mà thuốc bầm cọm chinh kè bìm rưỡi lần bệ ra tổ dập rưỡi hềm bộ cơ thoa thuần tuổi bộ đọc lúc năm cơ tuổi tốt xa bàn bộ lâu ai ẻ trao nuôi chi ẻ trao lần năm đưa hềm bộ ẻ trao làm buồn xa
1: cư bệ ra rưỡi hềm bộ ẻ trao này mô sạy tốt ế mà bộ năm ai ẻ trao hềm bộ ngạ ai ẻ trao tổ bàn bộ bạ nuôi chi ẻ trao hềm bộ dược tổ bộ tổ bàn nuôi hềm bộ kể lăng nuôi rõ lên ăn bạ chôm nơi rèm ra ẻ trao làm buồn sang làm năn mọi mà nơi rèm cất lên ẻ ti làm clom cử rèm lên ăn tập ăn plus trầu trệt tu nơi rèm bọa mò nâng rèm mặn tin lên ăn rèm thâu cử này sang ra bàm nê mà chôm nơi mò nâng rèm cất lên ẻ ti gặp nơi mò bàm nê trầu lạc prác bàm nê mà chôm nơi rèm thâu lên ăn mạ bọa chắc làm clom cử rèm gấp chôm nơi mò bàm nì tòa lạc prác bàm nì plus lâu chôm nơi rèm đi kẻ giar lên ăn mạ bọa chắc làm clom cử rèm
2: gõ rê tòa plus lần cái chú xạ suối trai mcom chín lắc lè bìm tụm bộ tụ trường tụm phong đại ra tam làm dầm tệ phang ta thuần tuệ bờ tòa plus năm mừng sang rạ đại học luật bồn prang Hồ Chí Minh hà ra bộ phim phun tấm lại trụ bộ dùng phan cả bồn sang bằng phong hạt đại ra tam rung quốc một cầm địa bồn sầm rau lên năn kẹt lăng lại tiếp kinh địa bồn sang duệ bẹ
0: làm tấm hơi lời ngã hà ra bộ tì xã suối trai đúng mấy bộ hạt đại ra tam mà lời ngã lưu hà ra bộ tụ tên sẽ si bìm tơ vào trên gá cọm chiên cài cả bên dàn tè phang có phong hạt đại lắc cọm chiên cài cả độ bùi bộ thật kèm cho cả ta xem lại lim rom ro đúng hạt ra bọa kết lòng đuôi cả nạp nhai bọc một lần hạt ra phèn là mà bác cầm đuôi bồn sang bỏ nít đuôi dưới bé rùm gồm để hên kè thô sang lời ngã ra phèn có nụ quả nằm trôn
2: ẩm liệu bồn sang lại đựng đỉnh cấp làm tấm thân kiệm này liệu mờ mờ bọa ngã ở một lọc bồi hơi ố dính là bọa quạt lam hòng kình đuôi dưới bé ti bun lai teng sa krung kono jar tak lak mro pa yo ding bro ja kangan mo internet le dan tue hong ka trap nang nga ram ar do lap ni bun sang pim li ha dram min ne nga de ko tho sang mar hen tum klem rom rang lam kle he tip go lam at mo kle legal hen mo bun lai teng sa krung kono jar tak lak mo lai tu pa plot lau go sai hong sa pan yo na yang te he tip pe tram mau kinh tây mường mường nông thái mau

0: ลุงก็คงได้บนสร้างและดึงกับขับไปเอียงแจกับดึงคลังหัดรับดวงรูปของไกลเด้มังหัดไกลมรอและนั้นหัดรับดวงสับลุบดวงรูปดักลักลำหัดรับดวงรูปในมอยตุมตาสนัยดักลักกับเป็นกระเสียมกลางเวทหัดรับรอกงามกระสร้างหกลมกวบก็ก่อแสบบุญกระนับห้องปรักรูมังบนปรองดวงในไกลกระเบนเฮิมทอแกลมเร่าและดันเฮิมแต่ทำด้วยเปลาเฮาเฮินแกลมอักเสาเรียงดักลักทนต่อยบาดอบลุ่มนำแกลเฮิมตาและดันโตจวงระโตยับกับพนักคาการในจริงโฟเอียนจาระตักลักมรอมลิมรอมโรตัวแกมเฮนทำด้วยบนสร้างบนไล่ตึงปนตมตะนันสนัยเอากว่าเรดอบลมนันกระยุกกระนึงปรามาจันตัวกัวเวียดนามจาระตักลักมันก็จริงแกลกระเบนกระซิมพลังวัดปรออารมณ์ตั้งสางตัวขกรมกวบกระเกาะใส่บุญกระนับแก่บุญกระนับห้องปรักดูมังบนปรังดงในมันเป็นตอนนั้นมันรัฐชาติเลยงาดับปรออารมณ์ตั้งไกลตัวปอสร้างขกรมกวบมังปรักความเกิดกายจูงด่างความลันจาระโตลำมันเยอะกระแกสปรักกายกำเนิดบุญกระดับจาระตักลักนาเตียนโอกาเบนมาดมดงชีอีสังกรีเนียกันนังแกเอ็งควากันนังประดังจาร์ควากันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ดันหูเทลำกันนังกิดแกประดังจาร์แกเอ็งควากันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ตักลักเหวินตันฟูแกเอ็งควากันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามบนปรองดงในห้องอินทร์ปรักดูดหลอบรถสปันในแกลปรักเมืองบนปรองดงในกันนังประมาจันตัวกุ๊กเวียดนามจาร์ดูรวมตึงไปตัวขุยจูบลุยมาปศังหกุมกุ๊กตีใส่ตัวปศฟัลหอยนับรักรูสปันปลุกเหกลับรักคำสาปสางตัวระในนำปลุกสปันปศาวัลและนันกำลังปรากฮันเกรมกางกนงลันจารรุมตึงและลอยตัวปะปศังและนันเจ้ากุตุมก็แซบบุญกระนับเก็บบุญกระนับห้องเซตุกุจุปลุกสาวปศาดกนันดมปศาหลักปรามารำดีกตังรวยงะไอเล่าก็เรตหลอบลุกนันกุจุทุนตัวเปิดตัวลุกนำหาดับระดูกำเนิดบนสร้างหมอดดกตัวเขตเกจับดูมเนิดบนสร้างกระกระตื่นและกระกระบุญกระนับเบ็ดตอนนั้นเลยงะตุ่นตื่นตัวหาดับระกนุกนำตุนกำเสกระบุญกระนับก็จับเริงและดำกระดิบบนสามเราเตโนกาเบนกระนึงประมาจันตัวกัวเวียดนามจาระตักลักมรุดชาโรเลงะหาดับระดูรุ่มตั้งลอยตัวบนสร้างหกมกัวมังประควาเกตกายจงเอื้องด่างควาลันจาระโตลำมเยอร์กับแกสประกายกำเนิดบุญกระนับจาระตักลักห้องแกลมเปทรัมบังตุมกันองปรักเบียเดวีเวียดคอมบังและนันอากริบังกลามเรดอบลุมนันกระจุกันองปรามจันตุกุกเวียดนามจาระตักละเกลซาทนต่อยบดอบลิมาตัวให้ปอดหลบลุกมันก็จริงแกลกับเบนตาลปะกันยำกระเซียมกลางวัดปรามจันนำลานเอาเกาะทนและนั่นตรงชายหัดดาบรองะลำนำลานขนาดจิตทนต่อยบดอบลุนำดงชีอิสังกรีเนียกันนังแกเอ็งควากันองประดังจาร์ควากันองประมาจันตุกุกเวียดนามจาร์มันไปทางตุ่มแกเอ็งควากันองประมาจันตุกุกเวียดนามจาร์เกิดแกลกับเบนนาวเตโนกับเบนมาตุมดงชีฟุกบินเนียกตั้มแกเอ็งควาหอยดงยันสันจาร์เหวียนทีทุ่งเงียดแกเอ็งควายปวดเปลาควกหอยจาร
1: ์นำลานโกทุนตัวไอปอตับลุกนำหังประกระไดจาร์เจ้าบรามาจังตัวกุกยับกืนล่อมเลยมรอกลายมาประลอยหัดเจียเกมชวนกระจับหังนิบวนสางปรามต้มแปลงมอมกมจริงลอยแงจักหังไอเป็ดลอยปล่อยมาตุกกืนกบินต้มแปลงมอยเป็ดสตุสปันปลุกเอปอลกืนกุนตุดอนเวียนและดำนิบวนสางแนวมือปรามเลยมรอมโรละมอมดิกตังหังตึมเอปอลระเจฮาวเฮิร์นดงลำกระจับนังโรรูมกบดีหินปูตุตื่นประมตมพลังและอันปันกระชับไกลปิมดิงมึงนึกปวนแซงมาจังตัวกุกยับคืนหล่อมดิกยาปูตุตื่นประมะจิงไกลปิมลีรปลาวาดังกระดังประสังเจียหงนึกปวนแซงดิกตางกระแชมแรงวิตไลลำปวนแซงไกรแรงจักไกลทิพนุยโยแบนุ่ยลอยดาวและอันนุ่ยหมอกลอยดาวกันนางลำบุญแซงตึมกลอยแอมเธอรุ่นชาปีลองหมอกลอยแงมกบหังมกรามดิบุญแซงเราบุญปรองแทกแคร์เซอร์กลอยบุญกระดาบกับจับรังและอันแกรมแกงจักกลอยติดนุ่ยบุญแซงลู่ดะพระหมอกแอมเธอแบกแงมกราสังกลุ่มกบรูมนิบุญแซงเซอร์กลอยเลดานกับแบกมึงยันไอเทอหมอกจักแงไกรแรงกลอยติดนุ่ยบุญกระนับและนันตึมนุ่ยกระไหลติบเกล็ดลานตีนอกกระบินตึมโปปิลาบินตรงไซเฮิร์นไลตึมดับน้อยกระยำดิเห็นหนังจากกระไหลมาพระเมืองมัดรันลำคือทนเราพิษทั้งนั้นโกมจริงกระไหลตรงไซตุอือโปนุ่ยมุด lâm cân năng kết cài bà mà trăng tổ quốc Việt Nam chà cử xa thôn tuệ bò tập lô y mà tuệ bò lọc lô.
0: Làm rời tập lúc hôm lần cơ chú, tế nộp cộng chiên kè bì cả bên hộng là ta chế ngào Hà Nội. Cả nâng cộng chiên kèm ác sau riêng tạc lắc thuần tuệ bò tập lúc năm, mong cộng chiên lắc lại cả bên phong chiếm cả kèm rau, hôm thao kèm rau lại đầm đề bị là hầu hơn cả kèm ác sau riêng tạc lắc thuần tuệ bò tập lúc năm. Nghịt cả kèm cả bên mở tùm đồng chí, đào Mỹ khi em khoa cả nông bọa sang chí ea chà, khoa cả nâng cộng chiên kèm ác, Trần Hồng Tiến làm cả nông bọa đáng chà, khoa cả nông bọa thật kèm cho cả tàn xem này lại đàn truyền thinh chà, cái em khoa cả nông cộng chiên kèm ác. Đào Phạm Hoàng Quyên làm cân nồng bọa đáng chà, khoa rạ kèm rau lại đàn hà trạm đùng ở sập lụp đùng rụp đặc lạc. Đặng Thị Thủy, cái em khoa cân nồng bọa lọc ma lại đàn vờ trình gà chà. Lê Anh Trung, khoa cân nồng bì cùng sầu riêng chà đặc lạc. Lưu xe là hôm thao tệ nô cà bình, kèm ác sầu riêng đặc lạc thuần tuệ bờ tọa lúc năm, mọp lúc của chú hạt rạp bọa phôn, mong gọm chư mưu khrep lúc hìm mạm lăn sạp bàn rốt rệ tuam lăn tập bàn thuần tuệ bờ tọa lúc năm, tê và buồn mà thuốc, xạ cổ đồng bách và tuy hòa lại nằn tùm bỏ xạ bà sầu riêng làm chả đặc lạc. Kèm cả nhâm bằng hạt rạp bọa năn lá, kèm bìm phôn học đàn yêu sầu riêng đặc lạc, bìm lê rạc bùn nào cả bùi hên, bà ràm cọm chinh làm mắt rệp lùi hì mạm là sạp ăn thuần tuệ bò tọp lùi năm, tì tạch bằng rệp lùm làn lau và buồn mà thua trà rạc đặc lạc, lẹ năn mòm đông làm hạt rạp đường rút và tà về sạp ăn. Hạt rạp bọa phôn bằng kèm ác, bên cờ bọa hầm tạp bọa chìm nè và dọa cả rạp nâng bọa, lẹ năn mọt lăng tốm kè thạc lẹ chạc xem xe xì, và hầm tạp đùm nâng cà đàm chinh, mừng bọt sầu riêng, lẹ năn tạm nâng ổ cố phòng tùm mê tú cờ gần nâng chìm nè. Kè cả bên bìm lê rạp bọa tùm kà, rồi bè bọt sầu riêng họ nàn yêu, bọa tùm kà sầu riêng kè chấp răng. Kèm ác nâng bâng cà đàm chinh bằng sầu riêng, tù rần nào trên lăng kinh bà bò sầu riêng, hà đà bò gặp xa, mò xa KOL, KOC chỉ bò sầu riêng online, lẹ nàn tùm hà đà bò live stream chìm nè, làm cà đập nâng bro, cà nhầm trang mò lùm nít tịt lùng rồng lăn tịt thổ trúc. Bò nít kèm ác mà đàm gọm chinh lù hà đà bò mò rào, mò kè chạc mà ác mà xe xì, kè rùi bát mơ nghi bù lì tè bùi hơm tà bò sầu riêng, mù gò phòng bìm kla làm hạ chì bì hợp rò ngạ gật lờ nít đi Việt Nam. Nốt check in hàng gần tập bỏ sơ đình bằng đi Việt Nam đã viết các lẽ đơm làm khăn hoa tiếp sang cùng lộn Việt Nam vì đã viết các lẽ thật kẻ bởi nước lần tập gần hư hàng kẻ lụi dây là tổng bùi mà rào làm kẻ cả bên hàng phùng chìm cả đà kèm rào cả nông cộng chìm kèm ác hầm ta lát lao chùm nơi bị là hầu hơn cơ kèm ác sơ đình đặc lạc thuần tuệ bỏ tập lúc năm mau nê ra xem cả bắt bỏ trên thinh Việt Nam thuần tuệ bỏ tập lúc bạc Đinh Thị Hoa Trung Nguyên, hệ cái xem các bát bệ la các lại bị cùm bảo Việt Nam thuần tuệ bờ tọa lót lao, đục mồ toa làm lại bị lung, hệ cái xem các bát bệ la các lại bị cùm bảo lung rong lăn thuần tuệ bờ tọa lót lao. Trần Tiến, hệ cái xem các bát hình an Việt Nam thuần tuệ bờ tọa lót ba. Ở góc rẻ tọa lúc này cái chú, cái nâng bờ cái sườn bên và do cái đập nâng mạ bờ mồ chà, cộng chính lắc là hầm thau lại nằm tụ trường ra tụ giáp, cơ phần khả can chính phụ yên chà đặc lắc. Đúng đồng chí Bùi Thanh Toàn làm cân nặng kết kè bọa đáng chà, khoa cân nặng bọa cơ sùl minh và dọa cơ đập nặng mà bọa mở chà. Nguyễn Hoàng Giang, các em khoa thả ra bọa kết lăng hạt rạm minh kết kết nào, làm cân nặng bọa cơ sùl minh và dọa cơ đập nặng mà bọa mở chà, cân nụ cân nà kết kè kè kè bình.
1: Kè ngạ thăm à kết lăng cơ phôn ạ khá càn chinh chà thật lắc hạt đáp, mừng cân nặng kết lăng là lăn, bọa ngạ lọ mà, kết kè, thạc sĩ Nguyễn Đức Trung, ngạ bộ kết lăng bọa này. Hắn trả bỏ mỏ loa ngã mừng thôn tuệ bỏ tập lộ xa, hằng kể lại cây nhằm kram đi. Tụ tươn phôn ở khe cản trình phú yên, cây nhằm kể lăng kể lại tươn. Cầm nơi bởi doa lên ăn cả bỏ tùm kra, đi kỳ dạt ăn eo hình an thể chăn cả cản trình. Lên ăn ru, lâm hạ trả đi kỳ dạ bỏ sân tinh, mũp hằng tàm nâng mỏ lâm kinh vào. Loa ngã bỏ kê trả chào. Tùm nơi kre cả nào xem lăng lạ cả bọa rong lên âm nèm lại càn chinh làm trà tạc lạc mkram đi rụp và rong càn chinh hằng nâng xa lông tòa plu em ai bao ngạm kra kết đập nâng chi bè rạm ar dòa cả bọa kreit lăng lên âm thọc lạ phôn kha nâng thăng mò kreit lăng mkram đi rụp logo lên âm thọc lạ cả phôn kha tùm kra càn chinh mừng trà tạc lạc có thôn tuệ bò tập lô năm cân nặng bọa kẹt lăng đã mình kẹt cả nâu bề lẽ rạ tụ giáp kẹt lăng nằn eo thể chân cờ bọa này
0: អកហេតុដល់ប្លុះមិនកាច់គឺនឹងគិតកាយក្រមកាំងក្លែដាប់ពីនឹងក៏បួនសាងចារតកលកកំជីនឹកក្លែក៏បិនរងឆាហដ្រមគួបងាំពេតបឹងទុំក៏នឹងប្រអីពលយាលំប្រអរំកាំងក្លែងាអមយ៉ាក់បឹងយ៉ានអធិលនឹងទូទំកាំឌីមកក្លែទុចារធុនតែបតប្លុះណាំលេណាន់លំទុំធុនតិណាប់ ក្លែកបិនកាសៀមឡើងវិតប្រអង្គិតកាយក្រមកាំងក្លែដាប់ពីនាងកបួនសាងរំកាំងក្លែងាអមយ៉ាក់បងយ៉ានអធិលំចារតកលក្រមណានិកោលំណាន់ធុនតែបតបលីម៉ាដូមីពលយាមក្រំឌីហត្រប្រអង្គងាំពេតហងប្លុះកុជុះក៏នឹងប្រអអីពលយាអ៊ីមធឺរ៉េបេះប្លុះដួយបយម៉ៃទុះក៏ណាទុះខាន់លីងវិតហងដូមីទុះក៏ដាប់នឹងយួរកបរោះ
2: มรดิงปลุกแจ็คซาซาตัวโตมาตปาเนปอตปาเนตุสลอบลุกไกลปลุกเฮิมทอรวมกวบเสริมกระไดแจ็คตุ้มไกลรุกห้องไกลประมาลำเกิดเงินในปุ๊กอยากหลบลิบกาตัวเมาลำลานพุทธาทุนตัวปอดอกปลิมาจาระอิมเทือนให้เป็นดอกปลุกไปปอเกิลคนอาจุกหันลิงกองอันเป็นตั้งตัวไม่พอคนอาจุกเนี่ยมาเพราะอีปุลนาแอดเราและนั่นในแต่เต้ารานนังยัวกับเพราะเป็นดอมไล่รวมเนื้อบนสร้างเสือไกลงะอมอจักเมืองยันอาเตีย
0: เตโนกับเบนดุมโปเปลาโตเอและหองหัดระบีมกบเป็ดหมาปลาปลาฟ้าให้ปูกันนังประยอตัวลำเดเฮนนังกิดกาปลาเมื่อกบเป็ดงายจังประรวมเสือกลายอมอจักเมืองยานาเตียดูตอมแก้มด้วยหมอกแหล่จุลำเรย์ตอบลุ่มนันกับยุกันนังประสานจีอาสะยาลบเมื่อกบจิงกลายกับเป็นเฮิมทอหัดระมจุนกบจิงสังระลีรเกลซาและดันเกลตัวรุมโตหัดเดรัมระสะยาลบ
1: เป็นต้องนั่นเฮิมเท่าเดิมหันจำจนจับรั้วเกิดความสังระและนั่นจะหันจับประมะเกยปุลกนัดรุ่นนำโตนำสังระสังระลีรเกิดซาและนั่นเกิดตัวรวมโตได้เรมระแอลบมอมกบจิงมึงกลมกบเป็ดสังระเกิดซาเหวียงไตหังสังระเกิดตัวจังหึงดาวนกรุ่มตังสังระตีลุดอน สะแอลบจาตักลักมะพระมึงรอยตัวปลุกหลังกิจุทนตัวไอปอตัวปลุกนำในจริงนกตมจอดลูกคือแรมลำสังระกนุกนารุ่มตั้งลอยงะหัดจำตมจอดคือซาและนันคือตัวลอยจำตุนมึงกนังพระสังรามอาร์และนำตมจอดกนุกนามตนจริงสังระมอกนังพระสังเจแอสะแอลบเกรดแรงมอกนุกนากำแพร่ปรักมะพระและนันมอกรูกระดำเทจัน กึลในสะแอลบละหำเท่าตุ้มจำตนเจ้างะควาสังระลีกึลซาและนันกึลตัวแอลบ
0: อกว่าเรดตัวปลุกนันกะจุควาสะกรงเฮงมันก็จริงแกลกะเป็นปิมตุบบลัวรำ

0: วะควากนงประดังกนงประสันเจียหอมเดือบวันสร้างทนแต่ประตอบลงนำ
1: ตีโนกับเบนเฮเดและเมื่อแกลเฮิมเท่ากับพอตูตื่นเรงาประกอบนำลานออกเกาะทนและนันหาจาวประงะลำนำลานกับนาจิทนแต่ประตอบลงนำดิบบนสร้างปีดักแกลตัวเออของพอตูตื่นสะหมอบาเวตเฮเดและเรงาโนเปิมโมกับนงประสันเจียมเราเบตอนั้นลูกแลมบ่อซับเบนกระตุ้มแกละตัวกระปักเสะซีบระหรุ่มเบนยะปุยกำไรจำง่ายและดันดึงกระจายซับปลุกชัดแกลตาประกรูมึงแกลเงินในพวกอยากหลุดหลบเงาทุนตัวบ่อตอบริมาอัดตัวกิมืดบระรุ่มแจมเจียงหัจจอมกะบระชินทิงลันยัวกำนิบนสร้างและดันสั่งตัวกำนิหมอประกปะเวทเบะ
0: สังระได้หอกตัวประแอดดาวบนมาทวดบรมกอมจริงแกลพิมรวยและดันประระตัวยับรวยแห่งประเกลตัวทนตัวบดอบลุนนำเกลตัวตุสปันปลดเราไอแอดดาวนุชีแอดดาวและนำด้วยแห่งประแอดดาวลำบนซาก
2: ลประระร้อยแห่งประแอดดาวในหมอใส่ตุเอมาปลุนนำไอแอดดาวแห่งประงะไอแอดดาวตุปันปลุปะนุชีแอดดาวแห่งประเยือกตัวปลุตุปันนุชแห่งประเกรดแห่งนุชระเล่นอันปะจมนุยเรียมระแอดดาวลำบุญสังลำนันมอยมานุยเรียมกระตุ้นไอตีลำกลุ่มกือเรียมเล่นอันตุปันปลุกเต่าเจตุนุยเรียมพระมอนังเรียมมันตื้นเล่นอันเรียมเท่ากือในสังระปามเนมาจมนุยมอนังเรียมกระตุ้นไอตีกรับนุยมอปามเนเต่ากลักพรักปามเนมาจมนุยเรมเท่าเล่นอันมะประจักลำกลมกือเรมกรับจมนุยโมปัมนีตัวกลักพรักปัมนีปลุกเราจมนุยเรมดิกยาเล่นอันมะประจักลำกลมกือเรม
0: ก็เรียนตัวปลุกมันกันจุสะสวยใจมันก็มีนักแหล่บีมตุบโบตุดวงตุมพงได้ราตามลำยำแต่พังตะทนตัวบ่ตัวปลุกนำมึงสังระได้หกลดบนปรังโฮจิมิงหาดาประบีมพ้นตุ้มแกล้ดูประยมพันกับบนสร้างมึงพงได้ราตามรวมกับกรรมดิบบนซำเราและนั่นเกรดลังแกล้ดิบกริงดิบบนสร้างอยู่แบบ
1: ลำดมเรย์เลยงะหาดาประตีสะสวยใจดมิปุลหะได้ราตามมราหลวยงะลูหะดาประตุตื่นเสซีบีมตวาเจงกะมกอมจิงไกลกะบินยันแต่พังกอพงหะได้ลักมกอมจิงไกลกะดอบุญประทารกะเรนจกะตาแซมไลมลิมรอมโรดมหะดาประกะเรตลังด้วยกะนับใหญ่ปอกมปลังหะดาเพียนละมาประกำด้วยบนสร้างบอนิกด้วยอยู่แบะรวมกอมได้เห็นไกลทอสร้างหลวยงะอาดาเพียนกนุกนำต้น
0: เลี้ยบนสร้างและดึงดิ่งกับลำดุมทนเกมในมลิมรอมโรบรองะอมลอกกบุยเหยโอจิงละบรออากวัดลำห้องกริ่งด้วยเยื่อแบะตีบนลายตึงสะกรุงโกโนจารตักลักบรอประโยชน์ดิ่งบรอยากงานมออินเทอร์เน็ตและดันด้วยห้องกระดับนึงงารำอาร์ดูลับนิบบนสร้างปีมลิฮัดรามินเด็กงะได้เกิดทอสังมาร์เฮนตุ้มแกลมรอมร่างลำกระเฮติบอากวัดลำอัดหมอกแหล่ลิกาเฮนมึก
1: บนลายทังสะกรงกโนจารตักลักมอดลอยตัวปะปลดเหล่าก่อไซหังสะปันยวนาอย่างแต่เดิมเปธรรมมอลกิ้งไตเมืองมโนงท้ายมองซาวและนันเอเดอระในนอกก่อไซบุญกระนับลำบวนอดุกหลอบลิมาก่อไซเกียมบุญกระนับเสตุลุตปันก่อไซข้ากระเดิบนึกบนสร้างอดุกตัวลูกแกลดแหลดลานแบดะก็ย่อมอกแหลมดิ่งหลังดูปามังกระหนุ่มประสร้างจีอาสามเสสีกระจอมปลังไพรหัดรำเนกบายัวกระดับนักแรกกันเน่ามลิมรอมโรมเลือกบนสร้างลำบนบริเวณไงจะเห็นแล้วบนมอด้วยปูยาโลเปียเฮิมทอประมาระตุมหัดรำจนบังด่างกนุกนาบรอมจนบังสะมแซมลูมตาบรอมกันเปียบามทุกกำลือกบนสร้างบุและดันเท่าสร้างอระในน้อมที่บนสร้างทอประโยชน์ดึงปลุกยากงานกันนอมเราตุกจุบโลกกระจกตุกแกล้นันรวมที่บนสร้างยอมได้มริมโรมโรมอกไลลิกาเฮน
2: พระงามกระทำอันรอยกระดับหนึ่ง VNEID บุกมอกไลจักกาไลที่ลำไกลติบกวาดลำเตือนนำกัดลังไกลระดำอมอตะนาวงะมกระรำอาร์ก็อมอกุลปลาลุ่มตารำอาร์มเสหังคุณโตเตืองโอ
1: เมื่อยอกนองกระจอมพลังห้องอัศว์กับโบงดุจโอคนรูปันประบุญลงอภิมโมกลายไปยอ VNEID เน็กงะรำอาร์ตลาปรักและดันตัวลังแกลมรอมกันด้วยลานอินเทอร์เน็ตดมตาบ

0: ประโยชน์ตัวนำกระเหตุบอกว่าลามบิฮัมดิมตุนควาอามาดัมดิยูเบกาทอร์ฮิยากระดับหนึ่งโบรกระจอมปลังมองอ่ะเจงเดินเอาลอยหัตระยากระงานกระดอบรัวรวมด้วยบนสามเบื้อทอร์เห็นและกระปรอมลิมรอมโบ
1: Nếu tuổi rồi mà tôi không biết sử dụng điện thoại.
0: Cầu hơn cả lâu tí, mà thò dọa đình bụi giả gàn ố. Đúng rạng này, cầu cả thò ngã rầm ar lùi lạc đình bụi cả nòm rau. Cầu dọa mò còn trúc rìa trúc tí sang cả trọng bằng bài xe này. Cầu mỡ lại đăng lùi ngạm xe. Rạng này, cầu cả xìm trăng nàn nào cả hâm thòm rau lùi bụi giả lụ buôn. Bề tất tơ chàng ngạm cả rầm ar cầu bài chuột nạc ngạm cả bài.เป็ดทองปอตุตื่นและหมองะบวนไหลเติงอดุกมอลูมักและเด็ดลานนั่นละเอโนก็ใส่บุญกระนับแกมบุญกระนับอดุกลูลูมด้วยตุนควากาจดบึงโอของแกลมริมรอมโรสนั้นก็นานทุกปันประบวนนานาวมอไกลกระจอมปลังเอามาลุยใส่จมด้วยกระล้วนลำประมริมรอมโร
2: มึงรังสักยับนั่นตรอยได้เห็นนะละไกลไม่like มนุษย์บนสังไม่บนไหนนะดึงมาสังหยับบนพรมบนดึงนะรู้มั้ยบนสังกาเท่าสังมั้ยดอกรังสังหยับนั้นก็ดอกไม่วันดอกตื่นเตรียมที่ยูนั้นนะเล็ดลานมั้ยรู้มั้ยในล่ะcũng là kích hoạt định danh điện tử nên này cũng rất lan mà không cả thầu sử dụng điện thoại thông minh mà không điện điện nên này rau nên này như thau không bồi đồn nên này cả lưu thau cho nên đó nó rất rất lan cầu chương này thì nên này là mau mong sự quan tâm phổ biến rộng rãi hơn đào lan
0: nàyทางแกลดรมเบธรัมบังกระนงประสานจีเอและดันแกลกลมสะไอกระตุยแรมบังรีบบนสางบนไหลดังสะกรุงคอนโฮจารตักลักลักบาบรอมลิมรอมรวมหมดกามาลำแกลติบอกวัดลำรวมรีบบนสางบาบัดแกลตุตื่นทารกระเห็นโยกวบพังกลิดุกมเร้าและดันบอกแกลดีกระยากระจับรังหาดรับดวงรูปแกลเดในบังระแกลมเร้าและดันหาดรับดวงสับลุดวงรูปตักลักเยอะตับในและจักกำเรียบวนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและวันในเติมตัวและมาดรับดวงรูปไปไต้